ได้ฉันก็ไปท่านบอราบอกว่าสิยุ่งมึงกันได้ว่าสิอดุนมึงอดุนวันหายจระสารสนามไปอยู่วัดเห็นหักกิลมาอดุนหัวแม่เรื่องเรื่องจะทำมึง